เช่นนั้นครับCode 69, Lindbergh Pike at Chelodon Drive, Blue Maryland 4 Delta, Zulu 7585. One of the one a blue Nissan.